0: คนเมื่อรินจะมาในงานพวกนี้อีรังกูเร่งไขกุกนั้นในงานองค์รายนั้นตีงานพวกนี้อยู่นี่การวันนาราเมรุโรย้อนบุตรกันเตอุสุตอกตะเป็นตุกย้อนเบี้ยมเนมากรินตีงานพวกนี้อยู่กิตังกุยเนกุกตะรอยนั้นสิมนักนี้เรียรีกิตังกุยเนตอกว่ามัวนักนวันเดเป็นเพื่อกุยนั้นมีงานตีงานพวกนี้อยู่กระปังไขกุกนั้นในงานมัวนักนวันนั้นพงนุงราอีราดิกิระตีงานพวกนี้ยังไม่นิ่งกันเลยสว่างกันนะคนกันวันนั้นเราคงรอแอปุ่งตกันเที่ยวสู้อสับปนดิมว่านี่การ์ปาอาราคัมปานัยเด็กเคซีดีเอลปังไงยะแอมันยันปุ่งตกันเที่ยวสู้นี่เองอ่ะปังไงอยู่สินางันดามวันนั้นตอนนี้การ์นาคุยกันวันนั้นนะครับพี่รองรองปะกวางันเป็นนาตาย
1: I'll always remember our summer in Hawaii Aloha nui aloha
2: Under the coconut trees ตัวนมันกันเตลิกิรักิออกตาเป็นกันนักขมักรุกเคซีดีเอลยินดีนันตะกบุสกิลอยอะไรเอ็นเอาพุทธกิอ่อนไก่เย็กอีโดนเนมิสเคซีดีเอล2026
3: เดเมนิตันเต MTCIC ในตากิเมเคซีดีเอลกายน์เดปอร์ตเดซีอีโอเมอแอนาแมนจเมนต์ออตานิมักรุนเคซีดีเอลนรอนักิเมเตสกอรุปกิออสตาฟนันมาบะมินิสทรีเอ MTCIC เกคอมเมอร์สไอ้ยาขัดกิโรยโอ้ยาปวดตัวกันนะคนเอเยนี่อันนี้อะไรเอซันนังไงยาพานาสกับปวดตัวเรื่อยๆ KCDL away
2: ปอบสินตักตักย้อนนับมาโครแม่อันนี้เมมเพสตันนูร์เป็นออตันไปไปยิน KCDL ดอนักิเมรับตักอากิคำเมนายันเต็ม TCIC เดย์ตักิเมอันอุสูเนเยนี่ย้อนตระวัยตาเปสโออเมริกีไซคาริกไปย้อนนังอ่ะอะไรปวดตัวกันนะคนมิส KCDL 2026
3: KCDL for nam kampana and war boy ko nakon tirikira ke menika upaira at the KCDL